93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: การศึกษาภายมีชีวิตอย่าเสพติดภายให้ชีวิตวอดวายสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz รับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในระยะ2เมืองจีนเป็นต้นแมนมาร์กผลแห่งการหอมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า 1+1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ปีจีนของอาเซียนคือแนวใดพร้อมด้วยข่าว4เดือนต้นปีนี้การลงทุนโดยกลุ่มต่อต่างประเทศของทัวร์แขนงการจีนบรรลุถึง409ตื้อกัวหยวน4เดือนต้นปี2026ยอดกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนในทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้น 18.2 ส่วนห้อยพร้อมด้วยข่าวอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังระยะต้นรายการคือระยะ2เมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้พาทานมาลมกับลูกหลานลาวที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกที่แขวงเซส่วนภาคกลางของประเทศจีนการมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนนั้นมีความม่วนซื่นขึ้นใดเป็นอย่างจึงตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาเอกทั้งที่ว่าการเรียนปริญญาเอกนี้บ่แม่นเรื่องง่ายและก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่อย่างรอบด้านในการที่จะเรียนระดับปริญญาเอกการค้นคว้าซอกหาข้อมูลปัญหาสุขภาพการเดินทางและอื่นๆอีกจังสั้นมื้อนี้เฮาจะลงกับเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนั้นมีความสุขความม่วนซื่นและได้ความรู้คือแนวใดเด้ที่ตามมาฟังระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เฮามาฮู้เกี่ยวกับส่วนอุทยานส่วนอุทยานนี่ถือว่าเป็นศิลปะการสร้างที่มาแต่บุหานการของชาวจีนทั้งสั้นว่าส่วนอุทยานนี่ก็มีหลายแห่งในขอบเขตทั่วประเทศจีนแต่บุหานจนเท่าปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวจีนบุหานจนจวบเท่าทุกวันนี้อย่าลืมรับฟังตอนท้ายรายการ

0: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นข้อมูลไหลหญ้าซองเมืองจีนมาฟังข่าวเกี่ยวกับมากผลแห่งการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า 1+1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ปีจีนของอาเซียนคือแนวใดวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมากองประชุมรัฐมนตรีการค้าองค์การร่วมมือเศรษฐกิจการค้าอาเซียนแปซิฟิกหรืออาเซียน2026ได้สำเร็จลงอยู่ที่นครซูโจวแขวงเจียงซูของจีนโดยได้แถลงการร่วมที่ซูโจวของกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอาเซียน2026หรือแถลงการซูโจวและอนุมัติแผนการในการบริการสุดใหม่กองประชุมในครั้งนี้ได้บรรลุมากผลละเอียด 1+1 ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้าเข้าในกล่องประชุมบ่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในท้ายปี2026นี้ปีนี้มันปีครบรอบ35ปีที่จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การอาเซียนและเป็นครั้งที่3ที่จีนได้เป็นเจ้าภาพอาเซียนเมื่อสังเกตจากสถานการณ์ทั่วไปโลกแล้วพวกเขาสามารถเข้าใจย้อนหยังบรรดาฝ่ายจึงอยากฝากความหวังอย่างลึกซึ้งต่อปีที่จีนเป็นเจ้าภาพของอาเซียนหรือเอิ้นว่าปีจีนของอาเซียนในฐานะที่เป็นภาคพื้นที่มีพลังชีวิตด้านเศรษฐกิจหลายกว่าหมู่ในโลก21กลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียนแปซิฟิกได้เต้าโฮมกัน

ปรึกษาหารือกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค่าหลายฝ่ายของภาคพื้นการพัฒนาไปตามทิศทางใดพร้อมทั้งบรรลุมากผลละเอียด 1+1 ที่รวมถึงแถลงการรวมฉบับ1และแผนพัฒนาแขนงการบริการฉบับใหม่ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนักวิเคราะห์ซี่ออกว่าการได้รับมากผลที่ติดแท้ตัวจริงเหล่านี้บ่แม่นเรื่องง่ายก่อนจะได้มาซึ่งบ่เพียงแต่จะสามารถแก้ไขจุดยุ่งยากของการพัฒนาในภาคพื้นอย่างแม่นยำและสร้างพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกเท่านั้นยิ่งได้ส่งสัญญาณอันชัดเจนไปยังทั่วโลกว่าภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกยึดมั่นในลัทธิหลายฝ่ายและยึดมั่นการร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นการยืนยันอย่างเต็มที่ว่าภาคพื้นที่เปิดกว้างและลัทธิหลายฝ่ายที่แท้จริงแม้นสิ่งสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในปีจีนของอาเซียนจีนจะแบ่งปันโอกาสและบรรลุต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์กับกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆในอาเซียนแปซิฟิกท่ามกลางการเปิดกว้างและการพัฒนาเพื่อสร้างพื้นฐานอันแน่นแกนให้แก่กองประชุมบ่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนที่จะจัดขึ้นอยู่ที่นครเซินเจิ้นของจีนในท้ายปี2026นี้และสร้างพลังงานขับเคลื่อนที่ยืนยงให้แก่ประชาคมอาเซียนแปซิฟิกความจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจีนเป็นเสาหลักแห่งความแน่นอนและอ่าวแห่งความมั่นเทียงภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกอย่างเสมอต้นเสมอปลายฟังข่าวเกี่ยวกับ4เดือนต้นปีนี้การลงทุนโดยกงต่อต่างประเทศของทั่วกระแหน่งการของจีน429กว่าตื้อหยวนอิงตามสถิติกระทรวงการค้าจีนและองค์การคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจีนนับแต่เดือนมังกรมาหาเดือนเมษาปีนี้การลงทุนโดยกงต่อต่างประเทศของทั่วแขนงการของจีนได้บรรลุถึง229กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 3.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายดังนั้นนักลงทุนจีนซึ่งบ่รวมเอาทั้งฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันจีนได้ลงทุนโดยกงที่บ่แม่นแขนงการเงินต่อวิสาหกิจ 5,200 กว่าแห่งใน142ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกรวมแล้วได้ลงทุน315กว่าตื้อหยวนเทียบใส่ในยะเดียวกันของปีก่ายได้ลดลง 13.9 ส่วนห้อย4เดือนต้นปี2026นี้ยอดกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนในทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 18.2 ส่วนห้อยวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาองค์การสถิติแห่งชาติจีนได้เปิดเผยข้อมูลแสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษาที่ผ่านมาเคียงคู่กับการปฏิวัตินโยบายมหาภาคที่ตั้งหน้ากว่าเก่าอย่างมีประสิทธิผลการผลิตอุตสาหกรรมของจีนได้บรรลุการเติบโตค่อนข้างไวและผลกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมสืบต่อยกสูงขึ้นนับแต่เดือนมังกรหาเดือนเมษา2026นี้ยอดกำไรของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนในทั่วประเทศได้บรรลุถึง 2,435 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 18.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายสูงกว่าเดือนมังกรหาเดือนมีนา 2.7 ส่วนห้อยในนั้นกำไรของอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงมีรายรับธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนได้เพิ่มขึ้น 44.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025เหตุให้กำไรวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายรับจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนในทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้น 7.8 ส่วนห้อยมาติดตามข่าวเกี่ยวกับคณะผู้แทนเศรษฐกิจจีนอเมริกาจะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดด้านภาษี2ฝ่ายและสุกยู่ให้ปฏิบัติตัวจริงในไวๆนี้วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาในเวลาตอบคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาภาษีระหว่างจีนกับอเมริกาในกองประชุมแถลงข่าวท่านเหอยาตงกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าภายใต้การชี้นำยุทธศาสตร์ของประมุขรัฐทั้ง2ประเทศคณะผู้แทนเศรษฐกิจการค้าจีนอเมริกาได้ลงเลิกการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาษีและได้ตกลงกันจัดวางเกี่ยวกับภาษี2ฝ่าย2ฝ่ายได้เห็นดีโดยพื้นฐานว่าจะหารือเกี่ยวกับการลดพรภาษีเท่าเทียมกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเท่าเทียมกันภายใต้กรอบการค่าซึ่งต่างฝ่ายต่างมีมูลค่า30ตื้อดอลลาร์หรือหลายกว่านั้นคณะผู้แทนเศรษฐกิจการค่าของ2ฝ่ายจะรักษาการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและสุกยู่ให้ปฏิบัติตัวจริงในไวๆนี้งานวางแสดงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสากลจีนครั้งที่22ที่นครเซินเจิ้นแข่งกงตุ้งของจีนได้อัดลงในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมางานวางแสดงในครั้งนี้มีหัวหน่วยธุรกิจต่างประเทศ310แห่งที่มาจาก65ประเทศและเขตแคว้นเขาห่วมได้สร้างเขตการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติอย่างประดิษฐ์สร้างและจะตั้งวางแสดงบรรดาองค์ประกอบเศรษฐกิจขององค์การร่วมมือเศรษฐกิจ
อาซีแปซิฟิกหรืออาเซปเป็นข้างทำอิดสุกยุกันเลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศและเฮ็ดให้เศรษฐกิจการเสื่อมยงเข้ากันอย่างลึกซึ้งในระยะการจัดมาแสดงนั้นมีกิจกรรมนำเสนอสินค้าใหม่และการวางแสดงสินค้าข้างทำอิด260ครั้งอยู่ที่สถานที่แสดงลักซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเสื่อมยงเข้ากันระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมและได้เพิ่มพลังการขับเคลื่อนในการสร้างให้แก่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมวิสาหกิจจีนช่วยสุกยู่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของกัมพูชีในวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงงานยางพาราของกลุ่มบริษัทกิมส์ฮับเบอร์ประจำกัมพูชีที่วิสาหกิจจีนลงทุนสร้างขึ้นอยู่แขวงขมุนของกัมพูชีได้เริ่มผลิตอย่างเป็นทางการโครงการดังกล่าวนี้ได้ลงทุนประมาณ30ล้านดอลลาร์รวมเนื้อที่ประมาณ15เฮกตาร์สามารถปลูกแตงยางพาราได้ 100,000 ต้นต่อปีหลังจากเริ่มผลิตแล้วโครงการดังกล่าวนี้จะสามารถสร้างเวทีการทำโดยกง300ตำแหน่งและสนับสนุนการจ้างงานทางอ้อมหลายกว่า 50,000 คนอิงตามสถิติยังเป็นทั้งการในปี2025เนื้อที่ปลูกยางพาราในทั่วประเทศกัมพูชามีถึง 448,000 เฮกตาร์ในนี้มีเนื้อที่สามารถเก็บเกี่ยวหลายกว่า 346,000 เฮกตาร์บทรายงานขององค์การภาษีกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสที่1ปีนี้ยอดมูลค่าการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราของกัมพูชาบรรลุถึง650ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025การนำเข้าหมักไหมของประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนเกิน 100,000 ต้นกลุ่มบริษัทเส้นทางรถไฟแห่งชาติจีนสาขาคุนหมิงจำกัดแจ้งให้ฮู้ว่านับมาฮอดวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้าหมักไหมของประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนในปีนี้บรรลุถึง 107,900 ต้นเพิ่มขึ้นหลายกว่า 30% เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025สถานีบริหารที่เป็นด่านทางรถไฟระดับชาติเพียงแห่งเดียวที่เสื่อมต่อจีนและลาวกำลังกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับหมากไหมจากอาซีตะเวนออกเฉียงใต้เข้าสู่ตลาดจีนนับแต่ปีนี้เป็นต้นมาเคียงคู่กับหมากไหมเขตฮ้อนจากอาซีตะเวนออกเฉียงใต้ป้อนเข้าสู่ตลาดแบบรวมศูนย์แล้วปริมาณหมากไหมที่นำเข้าสู่ประเทศจีนภายในมือเดียวสูงสุดบรรลุถึง 3,600 กว่าต้นปริมาณการขนส่งหมากไหมข้ามชาติได้สร้างสถิติใหม่เรื่อยๆปัจจุบันขบวนรถไฟตู้แช่เย็นตามเส้นทางรถไฟจีนลาวไทยได้ให้การบริการอย่างเป็นปกติเฮ็ดให้หมากไหมคุณภาพดีจากประเทศในอาซีตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงตลาดจีนภายในเวลา3วันจีนและเมียนมาลงนามสัญญาว่าด้วยการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการสร้างกองทุนพิเศษภายใต้กรอบการร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำของปี2026ในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการกองทุนพิเศษภายใต้กรอบการร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำของปี2026ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเนปิดอของเมียนมาท่านมาเจียเอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาและท่านโกโก้ทาเวห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเป็นผู้ลงนามในสัญญาครั้งนี้ท่านมาเจียกล่าวว่าการร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำของได้รับการพัฒนาให้เจริญหุ่งเหืองตลอดระยะทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งได้ช่วยให้มีการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆจีนจะร่วมมือกับเมียนมาสุกยู่กันร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำของให้นับมือนับสู่ล่วงเลิกและลงสู่ตัวจริงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาในเขตลุ่มแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำของให้มีสันติภาพความสงบสุขความเจริญหุ่งเหืองสวยงามและมีไมตรีจิตมิตรภาพท่านตินมองสเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนของจีนโดยกล่าวว่าโครงการกองทุนพิเศษภายใต้กรอบการร่วมมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำของได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาคพื้นเมียนมาจะปฏิบัติโครงการประจำปีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสุขให้แก่ประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเก่าฟังข่าวเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟลาวจีนได้ให้การบริการรถไฟโดยสารหลายกว่า 100,000 เที่ยวอิงตามข้อมูลจากกลุ่มทางบริษัทรถไฟจีนจำกัดสาขาคุนหมินแจ้งให้ฮู้ว่านับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนลาวได้เปิดบริการนำสายมาตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2021เป็นต้นมาฮอดวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมารวมแล้วได้ให้การบริการรถไฟโดยสารหลายกว่า 100,000 เที่ยวได้ขนส่งผู้โดยสาร73ล้านกว่าคนได้ขนส่งผู้โดยสารข้ามสายแดนที่มาจาก120กว่าประเทศและเขตแคว้นหลายกว่า840,000กว่าคน
เส้นทางคำที่เสื่อมยงความปรารถนาของประชาชนลาวและจีนสายนี้กำลังเพิ่มชีวิตชีวาใหม่เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภาคพื้นด้วยความสามารถให้แก่การขนส่งนับมือนับดีขึ้นกว่าเก่าทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการนำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังผ่านรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะ2เมืองจีนจากทางรายการพวกเขาเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยกลับมาฟังการอบรมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทางแขวงเซส่วนภาคกลางของจีนในการทำเฮียนเอาความรู้ความสามารถโดยเฉพาะการเฮียนที่อยู่ในระดับปริญญาเอกหรือปอนี้ว่ามีความท้าทายน้อยหลายสมัยจังหน่อยที่ตักมาฟังได้ตอนนี้มอนซืนฟังเพลงจากทางรายการมาให้

0: มาถึงระยะลงกับเพื่อนลาวแหละท่านผู้ฟังระยะลงกับเพื่อนลาวนี่ก็มีหลายเรื่องราวที่จะได้อารมณ์สนทนากับเพื่อนคนลาวของพวกเขาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้แต่สั้นในการอารมณ์สนทนาเทื่อนี้แม่นไผอยู่ไสจังใดกําลังเรียนในระดับใดคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้จากทางรายการสบายดี
1: สบายดีน้องซือตัวเล็กนอเป็นคนไทยบางเบียงแล้วก็ปัจจุบันนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซซวนสาขาการสื่อสารปีที่1ในระดับปริญญาเอก
0: ในระดับปริญญาเอกว่าที่ด็อกเตอร์ในอนาคต ขอบใจที่สละเวลาเข้าร่วมรายการเนาะเรียนระดับปริญญาเอกนี่แผนการในการเรียนนี่ส่วนหลายแม่นเฮ็ดแนวใดจังได
1: ๋เรียนบ่หลายเรียนทฤษฎีเฮาจะเรียนบ่หลายส่วนหลายจะอาจารย์จะให้แต่ละคนเฮาออกคําคิดคําเห็นแล้วก็ไปอ่านปึ้มอาจารย์เพิ่นจะแนะนําปึ้มให้เฮาไปศึกษาเอง
0: คิดจังได๋จึงเรียนต่อปริญญาเอกนี่โดยความคิดส่วนตัวนี่บางคนว่าเรียนปริญญาเอกนี่ระวังได้เมื่อยได้เจ็บหัวได้ยากได้แนวนี้แนวนั้นหลายสิ่งหลายอย่างส่วนตัวของตัวเล็กนี่เป็นจังได
1: ๋ตอนทําอีน้องก็ว่าน้องบ่อยากเรียนแต่ว่าทางอาจารย์แล้วก็ทางครอบครัวเพิ่นก็บ่งมาว่าถ้ามีโอกาสเรียนแล้วก็เรียนซะเพราะว่ากลับไปอยู่ลาวบ่ฮู้ว่าสิได้กลับมาจีนมาเรียนปีใดตอนใดยันกับลาวแล้วมาเรียนจีนบ่ได้หั่นน่ะก็เลยว่าโอเคถ้ามีโอกาสเรียนแล้วก็เรียนต่อเลยซะซั่นน่ะถ
0: ้
1: าไปกลับอยู่ลาวนี่เรียนปอเองนี่คงสิใช้เงินหลายก็เลยคิดว่าเรียนอยู่จีนมันก็เรียนฟรีเลยเรียนต่อซะก็เลยเรียน
0: ครูอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่นก็ใจดีเนาะแนะนําให้ลูกศิษย์ได้ทําได้เรียนได้ทุนในการศึกษาต่อปริญญาเอกในเทื่อนี้การเรียนปริญญาเอกนี่คือเว้าบางทีว่าจะเป็นการค้นคว้าหลายกว่าที่จะเรียนทฤษฎีเนาะจักปีที่เฮาจะใช้เวลาในการเรียนจบปริญญาเอก
1: ต้องได้เรียนใช้ประมาณ4ปีตามที่โรงเรียนเพิ่นคาดหมายมัน4ปีแต่ว่าถ้าว่าปีสุดท้ายบ่ผ่านหรือว่าจังได๋มันก็สามารถเลื่อนได้เลื่อนฮอด

0: 6ปีหลายสุดก็บ่ให้กาย6ปี
1: โคชกเสื้อผ้าตัวเล็กขึ้นจะบอกกาย4ปีหรอกเป็นคนเก่งอยู่ละ
0: โดยพยายามเดี๋ยวเราสิพยายามบ่ให้กาย4ปีเพราะว่ามันก็ต้องให้จบแหละก็ให้จบใบดีกว่าบ่อยากให้เลื่อน
1: เดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตอยู่จีนก็4ปีแล้วเรียนจบอีก3ปี4ปีโอ้7 8ปีเนาะที่จะ
0: 7 8ปีแหละ
1: ที่จะใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ในการทําเรียนกันคนพั่วต่างๆเป็นได้มาถึงปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตเฮาอยู่ทางพุ่นก็มีความเบิกบานมวลซื่นอยู่บ่มีหยังท้าทายมีหยังใหม่ๆเข้ามามีหยังต้องได้แก้ไขปัญหาอีหยังต่างๆเป็นได
0: ้อยู่นี่ก็โอเคอยู่สิ่งท้าทายคือเรื่องเรียนนี่แหละเรื่องเรียนนี่น้องซียนเรียนได้หรือบ่ซิเรียนทันนักเรียนคนจีนเขาเจ้าบ่เฮาสิมีเป้าหมายว่าเฮาสิตั้งใจให้ได้ตามกับแผนที่เฮาวางไว้ตอนเฮาสมัครน่ะเฮาสิปฏิบัติตามได้แนวนั้นบ
1: ่เจ้า
0: เพราะว่าคนเราเฮาส่วนหลายมันจะบ่ค่อยมักเบิ่งหนังสือบ่ค่อยมักอ่านปึ้มแล้วตัวนี้มันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายหลายสําหรับน้อง
1: ท่านครูอาจารย์ก็ได้แนะนําให้เฮาได้ไปอ่านบทนิพนธ์ของคนอื่นๆหรือว่าระดับศาสตราจารย์เป็นหยังบ่เฮาก็ได้ไปค้นคว้าฮอดขั้นนั้นบ่หรือว่าจังได
0: ๋โดยต้องได้ไปต้องได้ไปเบิ่งบทของนักเรียนที่เขาเจ้าเรียนจบแล้วก่อนหั่นแล้วก็ไปเบิ่งปึ้มที่แบบว่ามันเกี่ยวกับบทที่อันวิชาที่เฮาเรียนหั่น
1: เจ้า
0: อาจารย์เพิ่นจะแนะนําพวกนี้ให้เฮาไปเบิ่งส่วนหลายก็จะแม่นเก็บหน่วยกิตหั่นก่อนเก็บหน่วยกิตให้มันครบอัน24หน่วยกิตแล้วหลังจากนั้นปีที่2จะเริ่มเขียนบทเป็นบทปัญญานิพนธ์แบบน้อยๆจะบ่แม่นบทอันจบสั้นเพราะว่าตามที่เฮาเรียนกําหนดมาเฮาต้องในระยะ4ปีที่เรียนปอเองหั่นเฮาต้องได้เขียนบทปัญญานิพนธ์ระดับน้อยหั่นประมาณ2บทขึ้นไปรวมกับบทจบสั้นหั่น
1: เจ้า
0: ปีที่1นี่น้องต้องอันอย่างน้อยน้องต้องได้หัวข้อว่าน้องสิเขียนเกี่ยวกับอีหยัง
1: เจ้ามาถึงปัจจุบันนี้คิดออกแล้วบ่สิเขียนเกี่ยวกับหยังหรือว่ายังบ่ฟ้าวคิดเถอะหรือว่ายังเฮียนไปก่อน
0: คิดออกแล้วว่าจะเขียนเกี่ยวกับหยังบ่ฮู้ว่าอนาคตต่อไปมันสิมีหัวข้อใหม่สิคิดได้หัวข้อใหม่หรือบ่แต่ว่าปัจจุบันนี้คิดได้หัวข้อนึงแล้ว
1: เจ้าอันว่าเรื่องการคิดได้หัวข้อแล้วก็เว้าถึงข้อมูลที่เฮาจะมาอ้างอิงได้เนาะบัดนี้เนาะมันเว้าเรื่องนั้นนั่น
0: แม
1: ่นบ่ง่ายเนาะการค้นคว้านี่ก็ผ่านมาก็เคยลมกับระดับด็อกเตอร์ที่เพิ่นเฮียนนี่แหละปริญญาเอกคือตัวเลขเฮียนนี่แหละเพิ่นก็บอกว่าข้อมูลนอกจากจะอยู่ทางฝ่ายจีนแล้วก็ยังฝ่ายลาวนี่ก็ต้องมีคือกันว่าซั่นแล้วก็ทั้งสังคมทั่วไปในโลกนี่ก็ต้องมีข้อมูลเข้ามาเพื่อสมเทียบซั่นนี่
0: แม่น
1: ๆอ
0: ีกอย่างนึงถ้าว่าน้องเขียนเกี่ยวกับอันจีนกับลาวเนาะอยู่จีนนี่ข้อมูลมันจะมีหลายทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นปื้มแป้มเฮียนบ่อยเอกสารแนวนั้นมันจะมีหลายแต่ว่าอยู่ลาวนี่มันจะสอบค่อนข้างยากหลาย
1: เฮียนปริญญาเอกนี่ทุกคนว่าเฮียนหลายจนสิเจ็บจนป่วยจนสมองสิระเบิดว่าซั่นตัวเล็กติคนคล้ายกับการเฮียนจังได๋บ่ส่วนตัวเฮาเพื่อบ่ให้มันเข่งตึงหลาย
0: สําหรับน้องนี่น้องจะมีความกดดันหลายแม่นน้องจะมีความกดดันหลายย้านว่าเฮาเบิ่งบทเฮียนมันจะเบิ่งบ่ทันกับนักศึกษาคนจีนเพราะว่าเขาเจ้าอ่านภาษาของเขาเจ้าจะอ่านปึ้มแบบเฮียนมันจะอ่านได้ไวแต่ว่าสําหรับคนนักศึกษาต่างประเทศเขาจะอ่านบ่ทันเขาจะอ่านซ้าเพราะว่ามีหลายคําศัพท์ที่แบบว่าเขาบ่เข้าใจเขาก็บ่ฮู้ว่าอ่านจังได๋เขาต้องไปซอกไปแปล
1: โอ
0: ้เฮ็ดให้เขาอ่านซ้าบ่ทันอาจารย์กับนักเรียนคนอื่นๆตัวนี้น้องจะมีความกดดันหลายบนนี้นี่แหละ
1: กลุ่มไว้นุ่มของจีนเนาะบอนที่ตัวเล็กอยู่เฮาเห็นว่ามีสิ่งใดที่ว่าแตกต่างจากกลุ่มไว้นุ่มเฮาคิดว่ามันเป็นจังได๋เด
0: ้นักเรียนคนลาวกับคนจีนแตกต่างกันหลายอยู่บนเขาจะมาเรียนบ่คือกันกับนักเรียนคนลาวเนาะนักเรียนคนลาวส่วนมีบางส่วนน้องเว้าทางบางส่วนเขาจะบ่ค่อยมักอ่านจะบ่ค่อยมักเรียนเขาจะมักเล่นแต่ว่านักเรียนคนจีนก็จะบ่คือกันเขาจะมักเวลาเรียนเขาจะเรียนแต่ว่าเวลาเรียนเขาจะเรียนแท้เรียนว่าคือสมมุติว่าน้องอันไปหอสมุนเนาะส่วนหลายถ้าเฮาไป 8:00 น. หา 9:00 น.มันจะบ่มีบ่อนให้เฮานั่งนักเรียนคนจีนเขาจะไปแต่เช้า 6:00 น. ครึ่งบ่ 7:00 น. ก็จะไปแล้วนะ
1: โอ
0: ้ก็จะมักเรียนมักเรียน
1: เ
0: ฮ็ดให้เฮาอยู่ในแบบอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วเฮาจะมีความกดดันหลาย
1: เจ้า
0: แล้วน้องคิดว่าบ่อนเรียนเฮาน่าจะเอาเป็นแบบอย่างเอาเป็นบทเรียนได้จากเขาเจ้าคือการใส่ใจตั้งใจป เป้าหมายเขามีเป้าหมายแล้วเขาจะตั้งใจเฮียนตั้งใจให้เขาไปถึงเป้าหมายตัวนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะใช้เวลายังมีประโยชน์เขาจะโบใช้เวลายังสะสาย
1: โอ้เวลาเป็นของมีค่า
0: ถ้าถึงเวลาแม่นถ้าถึงเวลาเฮียนเขาจะได้เฮียนเลยถ้าเขาจะรู้จักแบ่งเวลาให้กับชีวิตของตนเอง
1: ครับตัวเล็กเคยถามเพื่อนคนจีนที่เฮาสนิทสนมบ่ว่าเป็นหยังจุเจ้าคืออ่านหลายเป็นหยังจุเจ้าคือเฮียนหลายเป็นหยังจุเจ้าคือแข่งกันแท้
0: เคยถามมีหมู่คนจีนที่แปลว่าเขาเจ้ามีลูกแล้วเนาะแล้วก็จะบังคับให้ลูกเขาเจ้าเฮียนน้องก็เคยถามอยู่เขาเจ้าว่าสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าว่าเขาบ่มีการศึกษาเขาจะนําบ่ทันสังคมสมัยนี้แล้วถ้าหากว่าเขาบ่มีการศึกษาระดับที่ดีบ่มีปริญญาเขาจะไปโซ่เวียงยากและเงินเดือนก็จะบ่เท่ากับคนที่มีระดับการศึกษา
1: โอ้เป็นคําตอบที่ชัดเจนหลายเนาะ
0: แล้วเรื่องกระเจ้าอันมักอ่านนี่กระเจ้าจะฝึกมาตั้งแต่น้อยพุ่นน่ะเป็นนําพ่อแม่ทางพ่อแม่เขาจะบังคับให้เฮียนตั้งแต่น้อยแล้วมันจะมีความลึ้งเคย
1: เจ้า
0: เฮียนตั้งแต่น้อย
1: ก็คือเฮาเห็นเนาะว่าแน่นอนละคนเมื่อมีความรู้มีความฉลาดมันก็สามารถก้าวไปถึงการพัฒนาโดยเฉพาะเฮือนชานบ้านช่องถนนหนทางไฟฟ้าน้ําประปาอินเทอร์เน็ตล้วนแต่มันคนเป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้สร้างและได้มาจากไสมาจากความรู้ล้วน
0: ๆถ้าเฮามีความรู้เฮาก็จะสามารถพัฒนาประเทศพัฒนาบ้านเมืองเฮาได้
1: เจ้าสันเฮียนระดับปริญญาเอกนี่เพิ่นให้เบี้ยเลี้ยงประมาณเท่าใด
0: 3,500
1: หยวนเนาะเออ
0: โดยแม่น
1: พอใช้พอจ่ายพอเก็บพอทอนเอาขอเป็นกําลังใจให้ตัวเล็กในการทําการเฮียนนี่แหละตอนนี้เฮาจะพักฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยล้มกันใหม่ตัวเล็ก

0: ั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนและอย่าลงกับเพื่อนลาวติดต่อหาเพื่อนลาวกับพวกเขาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้อยู่ทางแขวงเสส่วนเนาะเฮียนระดับปริญญาเอกท่านผู้ฟังบ่แม่นเรื่องธรรมดาที่ไผผู้นึงที่จะตัดสินใจในการเรียนปริญญาเอกมันเว้าเรื่องความพร้อมอย่างรอบด้านจิตใจสุขภาพความรู้ความสามารถต่างๆตลอดถึงเงื่อนไขอื่นๆอยู่อ้อมข้างอ้อมแอวนี่แหละแต่ว่าคนเราหลายคนก็ตัดสินใจในที่จะเอาความรู้หลังจากที่ได้มาหำมาเรียนแล้วก็เพื่ออนาคตของตนเองกลับไปพัฒนาสร้างสารบ้านเมืองเฮาก็ไปพัฒนาครอบครัวก็คือตัวเองเพื่อมีรายได้สร้างให้กับตนเองนี้อยู่มีกินในอนาคตหั่นแหละเนาะโอกาสนี้เนาะตัวเล็กเองในนามคนลาวที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนอยากแสดงความคิดเห็นก็คือความรู้บุญคุณต่อรัฐบาลจีนคือแนวใดในฐานะที่เฮาได้รับทุนจากประเทศจีน
2: ก่อนอื่นมนต์ก่อนขอขอบใจรัฐบาลจีนที่แบบว่าให้ความทางเรื่องห่วงใหญ่มายังนักเรียนนักศึกษาคนลาวทุกคนแล้วก็ขอบใจที่เพิ่นให้โอกาสให้น้องได้มีโอกาสศึกษาทางครอบครัวน้องก็อยากฟังให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่เป็นจะสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนล่ะสิพยายามให้จบภายใน4ปีโดย
1: เจ้า
2: พยายามปฏิบัติให้ได้บางเทื่อเฮาก็บ่มักเฮ็ดสิ่งที่เฮาจะเฮ็ดหั่นแต่ว่าเฮาก็จําเป็นเฮาต้องได้บังคับตนเองแต่ก็สิพยายาม
1: เจ้าเจ้าทางรายการก็ขอบใจครับตัวเล็กเนาะว่าที่ด็อกเตอร์ในอนาคตท่านปอ.คงจะประสบผลสำเร็จถ้าว่ามีเวลาในตอนหน้าเนาะหลังจากที่จบศกเฮียนนี้จะก้าวเข้าสู่ศกเฮียนใหม่หรือว่าเทอมใหม่แบบนี้มีโอกาสเฮาก็สิได้ล้มกันตื้มการทําการเฮียนการใช้ชีวิตเฮาในการเฮียนระดับปริญญาเอกเนี่ยมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายๆเนาะก่อนจะจบก็ผ่านผ่าอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างแต่สําคัญอยู่ที่การตัดสินใจและการรักษาสุขภาพและกําลังใจจากคนอ้อมข้างหมู่ครูอาจารย์และครอบครัวเฮานั่นเองเอาขอบใจตัวเล็กที่เข้าร่วมรายการเด้อขอบใจหลายๆขอให้ตัวเล็กมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในการศึกษาเทื่อนี้ขอบใจหลายๆ

0: 来亚索夫瓦特纳坦吉因
1: และยังส่องหูวัฒนธรรมจีนมาหูเกี่ยวกับสวนอุทยานสวนอุทยานสี่แห่งของจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแม่นสวนอี้เหอหยวนสวนพักฮ่อนเซิงเตอร์สวนจั่วเจิ้งและสวนหลิวสวนอุทยานเหล่านี้แม่นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหลายที่สุดส่วนอุทยานอยู่ภาคใต้และภาคเหนือของจีนมีความแตกต่างกันหลายอยู่ภาคเหนือส่วนหลายแม้นส่วนอุทยานราชสำนักซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสง่าผ้าเผยของราชสำนักในนั้นส่วนอี้เหอหยวนหรือวังระดูฮ้อนและส่วนพักฮ้อนซึ่งเตอร์ถือว่าเป็นตัวแบบส่วนอี้เหอหยวนได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานหนองคุนนิงและผู้วันโฉที่มีมาแต่ดึกดำบรรและให้เป็นส่วนอุทยานที่มีหนองมีภูธรรมชาติซึ่งเฮียนแบบทิวทัศน์หนองซี่หูเมืองหางโจวและส่วนอุทยานภาคใต้ส่วนราชสำนักแห่งนี้แม่นราชวังสัวขาวของเจ้าชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและถูกรักษาไว้สมบูรณ์ที่สุดของจีนอยู่ภาคใต้ส่วนอุทยานส่วนหลายก็แม่นของเอกชนในนั้นส่วนอุทยานอยู่เมืองชู่โจที่มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าหมู่ส่วนอุทยานอยู่แห่งต่างๆของจีนล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากส่วนอุทยานเมืองชู่โจวบ่หลายก็หน่อยเมืองชู่โจวมีส่วนอุทยานห้อยกัวแห่งที่เน้นนักการจัดวางศาลากับระเบียงการผสมผสานหูจำลองกับบึงหนองการตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้และการจัดลำดับของภาพไก่และภาพไก่ซึ่งได้เฮ็ดให้ทิวทัศน์ในส่วนมีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงย่างลวงหลายในขอบเขตจำกัดเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์คือรูปแต้มที่สวยงามบ่ว่าจะยืนอยู่จุดใดหรือเบิ่งจากบนใดฉะนั้นถ้าว่าอยากเที่ยวชมสวนอุทยานจีนก็บ่ควรพลาดโอกาสไปเที่ยวชมสวนอุทยานเมืองชู่โจวเมื่อเว้าเฉพาะสวนอุทยานแห่งต่างๆของเมืองชู่โจวแล้วส่วนที่งามที่สุดและมีเอกลักษณ์พิเศษที่สุดแม่นสวนจั่วเจิ้งและสวนหลิว

ส่วนอุทยานเมืองซูโจเป็นตัวแทนที่พ้นเด่นของส่วนอุทยานจีนและก้าวขานไปสู่ทั่วโลกย้อนมีศิลปะประดับระดับสูงปี1979ยูนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้สร้างส่วนอุทยานมิ่งชวนโดยเฮียนแบบส่วนอุทยานเมืองซูโจที่เก่าแก่กว่าหมู่ปัจจุบันประเทศต่างๆเช่นแคนาดาญี่ปุ่นอเมริกาเยอรมันแอสปายและอื่นๆได้สร้างสถาปัตยกรรมที่เฮียนแบบส่วนอุทยานเมืองซูโจ20กว่าแห่งแล้วที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นซอกฮู้วัฒนธรรมจีนให้ท่านฮู้เกี่ยวกับส่วนอุทยานขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนมื้อนี้อาริซับกำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้สบายดีใจเย็น

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนของวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนปัจจุบันอยู่ด่านกวดกาขนเข่าออกเมืองเซินเจิ้นวานนครเซินเจิ้นแขวงกวางตุ้งจีนได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนหลวงหลายในทุกๆมือส่วนในก้นหลดหรือเห็บกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของจีนนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้จัดซื้อสินค้าของจีนอย่างหลวงหลายในระยะท่องเที่ยวอยู่จีนจากสภาพที่มีสิบเอ็ดสิบาเหล่านี้จะเห็นได้ว่านโยบายของจีนที่เปิดกว้างขอบเขตการยกเว้นวีซ่าอย่างต่อเนื่องและวงแหวนการเดินทางภายในหนึ่งสัวมงอยู่เขตเอาไงได้มีแห้งเติงดุดอย่างใหญ่หลวงการบริโภคข้ามชาติได้หันจากการสัมผัสพิเศษกลายมาเป็นความสิ้นเคยประจำวันการผ่านแดนสัวเขาของนักท่องเที่ยวกลายมาเป็นการท่องเที่ยวเพื่อจะซื้อสินค้าอยู่จีนในรายการพักนี้ปวดสวรรค์จะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับด้านนี้สู่ท่านฟัง

านกวดกาค้นเข่าออกเมืองเชินเจิ้นวานของสำนักงานใหญ่กวดกาค้นเข่าออกเมืองเชินเจิ้นที่ตั้งอยู่หัวขัวของเขตอาวใหญ่ได้สุ่มใส่เวียกงานสำคัญใน3ด้านคือปฏิบัติตามนโยบายปฏิสังไมทางด้านกลไกยกระดับประสิทธิผลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสูงความพยายามเพื่อสร้างตรงโซการบริการการผ่านด่านบวกการท่องเที่ยวบวกการบริโภคเพิ่มพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงเข้าในการสุขอยู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะซื้อสินค้าอยู่จีนและพลเมืองฮ่องกงมาเก้าไปท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่จีนโดยผ่านการปรับปรุงการคุ้มครองการเข้าออกเมืองท่านมิเกลนักท่องเที่ยวที่มาจากจีเลได้ย่องย้อประสิทธิภาพของจีนอย่างสุดใจในเวลาเดินทางออกเมืองอยู่ด่านเซินเจิ้นหวานลาวาวาอยู่จีนการผ่านด่านมีประสิทธิภาพสูงคอยมักประเทศจีนหลายเคียงคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่คนต่างประเทศเช่นการยกเว้นวีซ่าให้แก่สาวต่างประเทศที่ผ่านจีนไปประเทศที่3และให้พักสาวอยู่จีนได้ถึง240สัวมงการยกเว้นวีซ่าแต่ฝ่ายเดียวและอื่นๆได้รับการปรับปรุงและยกระดับสูงขึ้นการท่องเที่ยวจีนพร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศนับเมื่อนับหลายขึ้นเหตุให้ประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่ได้รับความนิยมสมสอบด้านการท่องเที่ยวและจัดซื้อสินค้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยอิงไซท่าแห่งด้านต่างๆเช่นการปฏิสังไมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ตั้งในภาคพื้นและนโยบายอำนวยความสะดวกนครเซินเจิ้นได้กลายเป็นตัวเมืองที่มีแห่งจูงใจหลายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไปจัดซื้อสินค้าอยู่จีนท่านซามิลนักท่องเที่ยวเยอรมันเดินทางไปฮอดนครเซินเจิ้นเป็นครั้งทำอีก

เรามีความสนใจว่าการยกเว้นวีซ่าแมนเริ่มจากเมื่อใดอยู่บริเวณใกล้เคียงมีส่วนการค้าขนาดใหญ่หรือบ่ถึงว่าเราได้ซอกข้อมูลล่วงหน้าแล้วแต่ยังอยากให้มีคนที่ฮู้นครเซินเจิ้นดีแนะนําให้ฮู้อย่างละเอียดเติมจากนั้นเราได้ไปหาส่วนบริการสังรวมผ่านประตูเดียวของด่านเซินเจิ้นวันภายใต้การช่วยเหลือของพนักงานจีนท่านซามิลบ่เพียงแต่ได้ฮู้เวลาที่สามารถพักเซาอยู่จีนและเปิดนําใช้การบริการสําหรับบัญชีด้วยระบบวีเซ็ตเท่านั้นหากยังได้หับคู่มือท่องเที่ยวเซินเจิ้นสำหรับเพื่อนเมียสาวดังประเทศที่ได้บันทึกส่วนการค้าขนาดใหญ่และจุดถอนภาษีเมื่อเดินทางออกเมืองจุดต่างๆท่านหมาเฉียงห้องหัวหน้าแผนกกวดกาค้นเข้าออกเมืองด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานกาวาพวกเขาควบกันสร้างส่วนการบริการสังรวมสำหรับคนต่างประเทศและส่วนบริการสังรวมด้วยหลายภาษาเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายบริการครบวงจรที่ควบเอาการอธิบายนโยบายคำแนะนำการผ่านด่านการนำเสนอการท่องเที่ยวและคำแนะนำการบริโภคเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ด้านการบริโภคแก่นักท่องเที่ยวในจุดทำอิฐหลังเข้าเมืองเพื่อสุขยั่วให้จำนวนเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเข้าเมืองกลายมาเป็นการเพิ่มของการบริโภคข้ามชาติด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานได้นำใช้มาตรการตัวจริงต่างๆตามหลักการที่เป็นเจ้าการให้บริการให้บริการตั้งแต่ลำต้นให้การบริการยังถึกเป้าหมายโดยได้จัดตั้งหน่วยงานนายแปลภาษา10กว่าภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเอสปายรัสเซียและภาษาอื่นๆเพื่อช่วยแปลภาษาและให้คำปรึกษาอยู่กับทีประสานงานกับธนาคารเพื่อแนะนำให้คนต่างประเทศเกี่ยวกับการจับจ่ายอยู่จีนให้การบริการเฉพาะเพื่อแนะนำการเขียนแบบฟอร์มเข้าเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มคู่มือแนะนำขั้นตอนผ่านด่านด้วยหลายภาษาป้ายบอกทางและเครื่องหมายอื่นๆเปิดเขตโลทาการกวดกาโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตามเงื่อนไขตัวจริงแนะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านด่านโดยแยกออกเป็นหลายช่องทางหลายสดและหลายระยะเวลาท่านหยินเจ้าฮุยผู้นำเที่ยวจากบริษัทบริการท่องเที่ยวเฟิงจิงเซินเจิ้นไฮฮูบาปัจจุบันการท่องเที่ยวจีนได้รับความนิยมสมสอบหลายขึ้นพวกเขาได้ต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองตามนโยบายยกเว้นวีซ่าและพักเซาอยู่จีนบ่เกิน144ชั่วโมงนับเมื่อเพิ่มขึ้นหลังจากมีการบริการแจ้งกลุ่มนักท่องเที่ยวล่วงหน้าแล้วสามารถประหยัดเวลาได้ครึ่งหนึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับสภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองตามนโยบายยกเว้นวีซ่าและพักเซาอยู่จีนบ่เกิน144ชั่วโมงเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานได้นำใช้มาตรการไปแจ้งกลุ่มนักท่องเที่ยวล่วงหน้าความกับบริษัทท่องเที่ยวสั่งกลไกประสานงานเพื่อแจ้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองตามนโยบายแบบนี้ล่วงหน้าปรับปรุงขั้นตอนกวดเอกสารเบื้องต้นบวกการให้คำเห็นสั่งรูปแบบการบริการที่แจ้งล่วงหน้ากวดกาอยู่กับด่านเข้าเมืองตามหลายซองทางซึ่งได้ยกระดับประสิทธิภาพในการกวดกาคนต่างประเทศเข้าเมืองให้สูงขึ้นอย่างหลวงหลาย

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเคียงคู่กับเพื่อนฐานคงลางด้านคมนาคมนับเมื่อนับสมบูรณ์ขึ้นวิธีการสำหรับเงินขามสาดได้หับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างประยุทธ์ยังรูปแบบการพันดานได้หับการยกระดับสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอยู่แห่งต่างๆของเขตอ่าวใหญ่ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวภายใต้หัวโขดต่างๆอย่างต่อเนื่องเหตุให้การเที่ยวเล่นเซินเจิ้นในตอนค่ำคืนมีความหลากหลายขึ้นเศรษฐกิจในตอนค่ำคืนได้กลายเป็นจุดเติบโตใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตอ่าวใหญ่เวลา 21:00 นของทุกค่ำคืนอยู่แคมป์อาเฉียนไห่นครเซินเจิ้นอยู่ลุมสิงซ่าซือว่าแสงสว่างแห่งเขตเอาที่มีความสูง128เมตรมีนักท่องเที่ยวเลี้ยนเป็นแถวเหนียวเกือบสุดสายตาเพื่อลดถ่าขึ้นสิงซ่าเสียงโอล้มเป็นภาษาท่องถิ่นกวางตุงภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้ตั้งกล้องกระจายไปตามกระแสลมที่พัดจากทะเลทัศนียภาพยามค่ำและทิวทัศน์ทะเลได้เสื่อมสานเข้ากันอย่างมีชีวิตชีวาในเวลา 22:00 นอยู่ถนนซินเจียเขตเซอร์เคิลเมืองหนานซานนครเซินเจิ้นกำลังมีบรรยากาศคึกคืนมวลซืนอยู่โตนาแผงร้อยขายอาหารเต็มไปด้วยลูกค้าท่านเย่จงเจ้าของห้านขายน้ำหวานทั้งเก็บเมี่ยนถ้วยซ้ำทั้งวาวาจากด้านเขาออกเมืองมาฮอดนี่ใส่เวลาเพียง10นาทีทุกมือตนได้เหตุเวียกจนฮอดตอนขอนแจ้งลูกค้าที่หาโกกินแล้วอยู่โต๊ะนี้แมนครอบครัวหนึ่งที่มาจากฮ่องกงเลาะเล่นหมดมือแล้วจึงเขียวออกด้านเมือบ้านในเวลา 23:00 นอยู่ด้านเขาออกเมืองเซินเจิ้นวานยังมีคนเที่ยวเล่นหลายสมควรเมื่อผู้สมงานดนตรีสุดสุดท้ายลังไหลเข้าสู่สนามหลวงด้านเขาออกเมืองท่านหลุยจาเลอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยุ่งอยู่น้ำการให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวแล้วบอกให้ฮู้ว่าฮู้สึกว่านักท่องเที่ยวในตอนค่ำคืนปีนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างพ้นเด่นแต่ต้นปีนี้มาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เขาออกเมืองในตอนค่ำคืนผ่านด่านเซินเจิ้นวานได้เพิ่มขึ้นเกือบ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2024เซิงสูงกว่าจังหวะการเพิ่มขึ้นในตอนกลางเว้นเพื่อหักมือกับจำนวนผู้ผ่านด่านในตอนค่ำคืนที่เพิ่มขึ้นหลายเนื่องจากความเจริญหุ่งเคืองของเศรษฐกิจในตอนค่ำคืนด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานได้ซอกฮู้แผนกิจกรรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของเซินเจิ้นและฮ่องกงในทุกเวลาพัมทวีการวิเคราะห์และคาดคะเนโตเล็งหยะเวลาที่มีจำนวนค้นผ่านด่านหลายอย่างเป็นประจำจัดสรรพนักงานตามหลักวิทยาศาสตร์ประสานงานพร้อมจำนวนพนักงานเพื่อป้องกันความปลอดภัยอยู่ตามจุดที่เป็นข้อกวนแจและจุดสำคัญประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติมาตรการอำนวยความสะดวก4ด้านคือให้ปริมาณซิดแก่ซองทางพิเศษควบคุมจำนวนคนผ่านด่านในระยะเวลาต่างๆกวดกาเทื่อเดียวโดยหลายภาคส่วนแยกย้ายผู้คนที่แออัดอยู่สันนอกตามความจำเป็นเพื่อหับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผ่านด่านอยู่ตามด่านเข้าออกเมืองมีคนเที่ยวไปมาอย่างดวงหลายการค้ามีความเจริญคงเคืองการเหตุแนวใดจึงสามารถเสื่อมต่อด่านเข้าออกเมืองแหล่งท่องเที่ยวเขตการค้ายังมีประสิทธิภาพสูงอยู่สถานที่เปลี่ยนทายผู้โดยสารของด่านรถเมล์สายเฉพาะการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ได้เพิ่มตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษว่า Easy Go ที่แปลว่าสะดวกสบายในการเดินทางคันหนึ่งได้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันค่อยๆออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ถนนซินเจียเขตเซอร์เคิลที่เป็นถนนอาหารที่มีเอกลักษณ์พิเศษหรือมุ่งหน้าสู่เมืองปู่ฮานหนานโถเพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ด้านวัฒนธรรมเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมหลายสายได้เปิดบริการพร้อมกันได้เสื่อมตัวกับสถานที่บริโภคอยู่บริเวณอ้อมข้างด่านเข้าออกเมืองเหตุให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนั้นด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานยังได้เป็นเจ้าการประสานงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นนำใช้มาตรการต่างๆเพื่อเหตุให้นักท่องเที่ยวมีภาพพจน์ที่ดีงามโตเซินเจิ้นเซน
นำใส่เงินไขอำนวยความสะดวกของการเข้าออกเมืองสร้างเดินจอดรถเฉพาะและเขตรถถ่ายอยู่บริเวณใกล้ด่านติดป้ายบอกทางอย่างสะดุดตาแจกยายแผนที่การท่องเที่ยวที่หมายด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปฮอดด่านเข้าออกเมืองแล้วจะสามารถสมใส่การบริการผ่านด่านที่สะดวกว่องไวกว่าเก่านอกนั้นยังสามารถขี่รถแม้เฉพาะสำหรับการท่องเที่ยววัฒนธรรมบ่ต้องรถถ่าก็สามารถไปเขตการค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รับความนิยมสมสอบหลายแห่ง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อำนวยความสะดวกยังหลวงหลายให้แก่การออกเดินทางอยู่ซ่องทางด่วนการกวดกาผ่านด่านแบบอัศรินยะของด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเฉินเจิ้นวานท่านเจิ้งหายเพิงสาวฮงกงจีนยังเข้าไปยังวองไว้เมื่อสายตาสัมผัสกับแผงควบคุมไปประตูก็เปิดออกทันทีอย่างอัตโนมัติท่านเจิ้งหายเพิงเอ่ยปากย่องว่าปัจจุบันสแกนใบหน้าคนแล้วก็สามารถผ่านไปได้ทันทีจังแม้นสะดวกวองไว้อีหลีการผ่านด่านแบบสะดวกวองไว้และมีประสิทธิภาพสูงแบบนี้ได้กลายเป็นภาพประจำวันอยู่ด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเฉินเจิ้นวานซึ่งได้ซองแสงให้เห็นเถิงพลังที่มีซิวิซิวาของการเสื่อมยงเข้ากันระหว่างเฉินเจิ้นและฮ่องกงและสวยเล็งความไว้ของการสร้างความเจริญหุ่งเคืองด้านการบริโภคข้ามแดนปัจจุบันนี้การเที่ยวไปม้าและบริโภคอยู่ฝ่ายกลุ่มกันข้ามของพลเมืองเฉินเจิ้นและพลเมืองฮ่องกงได้กลายเป็นสภาพปกติสาเหตุเบื้องหลังที่สุขยู่สภาพดังกล่าวแม่นย้อนการไปมหาสู่กันและซวยสู่ยู่นวลกันระหว่างเฉินเจิ้นและฮ่องกงในคงเขตซิบิการเป็นอยู่ของประชาชนความต้องการด้านการแลกเปลี่ยนในคงเขตการบริโภคประจำวันการท่องเที่ยววัฒนธรรมและคงเขตอื่นๆได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุให้ผู้ดำรงชีวิตอยู่ในสองตัวเมืองคือดังอาศัยอยู่ในตัวเมืองเดียวกันท่านหวังเหวินปินเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าควบกันค้นคว้าซองทางผ่านด่านแบบอัศรินยะของด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเฉินเจิ้นวานให้ฮู้ว่าขนเข้าออกเมืองเป็นจำนวนหลวงหลายและวองไว้เป็นสภาพปกติอันใหม่การเหตุแนวใดจึงสามารถยกสูงประสิทธิภาพของการผ่านด่านและบรรลุการผ่านด่านอย่างวองไว้แบบหนักวิถีนี่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาแสวงหาตลอดมาโดยลงมือจากการปรับปรุงขั้นตอนการผ่านด่านให้กระทัดรัดและผ่านการทดสอบเทื่อแล้วเทื่ออีกวันที่20พฤศจิกายน2024อยู่ด่านกวดกาขนเข้าออกเมืองเฉินเจิ้นวานได้เปิดนำไส้ซองทั้งผ่านด่านแบบอัศรินยะอย่างเป็นทางการซึ่งได้ปรับปรุงขั้นตอนการผ่านด่านของผู้เดินทางยกสูงประสิทธิภาพของการผ่านด่านและเฮ็ดให้ผู้เดินทางมีความรู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้นตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นว่านับได้การเปิดน้ำไส้เป็นต้นมาซองทั้งผ่านด่านแบบอัศรินยะ88สายของสถานีกวดกาขนเข้าออกเมืองเฉินเจิ้นวานได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผ่านด่านจำนวน 8,360,000 เถือคนหมายความว่าในผู้ผ่านด่านแต่ละ4คนใดจะมี1คนผ่านด่านโดยการสแกนใบหน้าผ่านซองทั้งอัศรินยะสายนี้อยู่เบื้องหลังของตัวเลขสถิติดังกล่าวแม่นย้อนประสิทธิภาพสูงที่เกิดจากนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความสะดวกสบายมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการผ่านด่านนางเคอหมินยีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ฮ่องกงได้

เดินทางไปท่องเที่ยวอยู่แผ่นดินใหญ่จีนในฤดูร้อนและได้นำใช้การบริการเก็บกำข้อมูลเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับพลเมืองฮ่องกงและมาเก๊าที่นำเสนอโดยด่านกวดกาคนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานแล้วได้ประหยัดเวลา20นาทีเมื่อเทียบใช้กรณีที่ต้องไปเก็บกำข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลแลนแทนประชาชนแลนเฮ็ดให้การเก็บกำข้อมูลลงทะเบียนเปลี่ยนจากการไปยื่นเอกสารเป็นการเฉพาะกลายมาเป็นการสำเร็จการเก็บกำข้อมูลขณะที่ผ่านด่านท่านวังเวินปินไห่ฮู้ว่าปัจจุบันในขณะที่ผู้เดินทางลงทะเบียนเข้าออกเมืองอยู่ปองกวดกาด้วยคนนั้นก็สามารถสำเร็จการเก็บกำข้อมูลลงทะเบียนไปพร้อมกันโดยบ่ต้องไปห้องการเก็บกำข้อมูลเฉพาะอีกการบริการที่เก็บกำข้อมูลเทื่อเดียวสามารถเข้าออกด่านอย่างสะดวกเป็นระยะยาวแบบนี้ได้ประหยัดเวลาการผ่านด่านให้แก่ผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิผลเหตุให้ผู้โดยสารมีความพอใจต่อการเข้าออกเมืองหลายเทื่อและบริโภคในระดับที่หลักเซิงนับแต่เปิดน้ำใส่รูปแบบการเก็บกำข้อมูลลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นต้นมามีผู้โดยสารเกือบ 122,000 คนสำเร็จการเก็บกำข้อมูลอยู่ซองทั้งผ่านด่านที่กวดกาด้วยคนซึ่งกว่า 80% ของยอดจำนวนการเก็บกำข้อมูลในระยะเดียวกันท่านจางเฟิงห้องหัวหน้าด่านกวดกาคนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานกล่าวว่าการปรับปรุงการผ่านด่านในรูปแบบใหม่บ่เพียงแต่แม่นความสะดวกด้านการเก็บกำข้อมูลเพียงด้านเดียวเท่านั้นยิ่งได้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนด่านกวดกาคนเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานได้ส่งความพยายามในการค้นคว้าการบริการผ่านด่านอย่างสะดวกว่องไวเทคนิคอ่านแผ่นซิปในหนังสือผ่านแดนของคนต่างประเทศเปิดกว้างสภาพการนำใส่โปรแกรมด้านเวียกงานป้องกันความสงบแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเหตุให้จำนวนกวดกาและปล่อยค้นผ่านด่านต่อสวมงเพิ่มขึ้นเกือบ30%นอกจากนั้นยังได้เสริมขยายบทบาทของเทคโนโลยีวิดีโออย่างเต็มที่สามารถเก็บกำข้อมูลของจำนวนผู้คนอยู่บริเวณที่เป็นโคกุญแจและจำนวนผู้โดยสารเข้าออกด่านสามารถเห็นได้ยังจะแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้โดยสารและความสามารถห้องหับค้นอยู่ด่านเข้าออกเมืองแล้วจะได้เตรียมพร้อมในการจัดสรรตำรวจและเปิดซองทั้งผ่านด่านท่านเจียงเฟยหูหัวหน้าด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองเซินเจิ้นวานกล่าวว่าการผ่านด่านยังสะดวกว่องไวบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ผู้โดยสารมีความพอใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นยังได้ลดระยะห่างระหว่างการเดินทางไปฮอดกับการใช้จ่ายบริโภคให้สั้นเข้ายังมีประสิทธิผลยิ่งเป็นหน้าที่ใจกลางในการหับแซ่ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สร้างสาเขตอ่าวใหญ่และสุขยุการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงโดยผ่านการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูง

ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz

พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรเครื่องเครื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่า China มี2ความหมายคืออันที่1แม่นประเทศจีนอีกอันนึงก็แม่นเครื่องเครือบคนตะวันตกได้เอาประเทศจีนพัวพันกับเครื่องเครือบมาโดนนานแล้วนี่แม่นย้อนว่าเทคนิคเฮ็ดเครื่องเครือบแม่นชาวจีนเป็นผู้บริสังขึ้นเครื่องเครือบแม่นขยายมาจากเครื่องปั้นดินเผาถ้าคิดไล่จากราชวงศ์ซังที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมแล้วเครื่องเครือบของจีนมีประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วเริ่มแต่ราชวงศ์ฮั่นตะเว้นออกเทคนิคเฮ็ดเครื่องเครือบขยายตัวไว้หลายแต่ละสมัยประวัติศาสตร์ล้วนแต่ปรากฏมีเต๋าที่มีชื่อเสียงและเครื่องเครือบชนิดใหม่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเครื่องเครือบสีขาวของเต๋าติ่งเหยาแขวงเหอไปเครื่องเครือบจุนฉือของเต๋าจุนเหยาแขวงเหอหนานและเครื่องเครือบสีเขียวของเต๋าหลงเฉียนแขวงเจ๋อเจียงล้วนแต่แม่นเครื่องเครือบที่มีคุณค่าสูงหลายนับแต่ราชวงศ์ซ่งเครื่องเครือบสีเขียวของเต๋าหลงเฉียนเริ่มขายไปสู่หลายประเทศในโลกปัจจุบันอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์อิสตันบูลของตุรกีก็ได้สะสมเครื่องเครือบสีเขียวหลงเฉียนของราชวงศ์ซ่งหยวนและต้นราชวงศ์หมิง 1,000 กว่าอันหลังจากราชวงศ์หยวนเมืองจิงเต๋อแขวงเจียงซีที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเครือบพัฒนาอย่างว่องไวนั้นถูกอันว่าเป็นนครหลวงแห่งเครื่องเครือบเครื่องเครือบของเมืองจิงเต๋อทั้งเบาทั้งงามในนั้นเครื่องเครือบที่มีพื้นสีขาวลวดลายสีฟ้าเครื่องเครือบที่มีสีเครื่องเครือบสีฟ้าและขาวที่งามพิเศษและเครื่องเครือบเปลือกไข่ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าเจิ้งเหอที่เป็นนักเดินเหือทะเลที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หมิงของจีนเคยนำพาลูกเหือไปประเทศต่างๆของอาเซียนอาคเนย์และแอฟริกาเป็นต้นในเครื่องของต่างๆที่เอาไปน้ำเหือนั้นก็มีเครื่องเครือบสีฟ้าสีขาวจำนวนหลวงหลายเครื่องเครือบของหลีหลิงแขวงฮูหนานถังซานแขวงเหอไปชิวานแขวงกวางตุงจื้อปัวแขวงซานตุงเป็นต้นก็มีชื่อเสียงในโลกด้วยเอกลักษณ์ของไผ่ลาวเครื่องเครือบของจีนบ่เพียงแต่แม่นเครื่องใช้ประจำวันที่สวยงามปานี้เท่านั้นและยังแม่นเครื่องศิลปะที่ล้ำค่านับแต่ราชวงศ์ฮั่นและถังเป็นต้นมาเครื่องเครือบของจีนก็ได้ขายไปสู่ต่างประเทศอย่างหลวงหลายเทคนิคผลิตเครื่องเครือบก็ค่อยๆเผยแพร่ไป

การฝังเข็มกับยามืนการฝังเข็มอยู่จีนมีประวัติศาสตร์หลายพันปีแล้วในสมัยบูฮั่นของจีนมีนายหมอที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้วิธีฝังเข็มเพื่อปิ้งปัวพญาบตัวอย่างคือเปลี่ยนเชื้อในสมัยชุนชิวจ้านก๊กขวาทัวในราชวงศ์ขั่นตะเบนออกพวกเพิ่นเคยปัวพญาบที่ปัวยากบ่หน่อยได้ชื่อว่าเป็นหมอพิเศษในปี1027นายหมอของราชวงศ์ซุ่มที่ชื่อว่าหวังเวยอีได้สร้างเรื่องมหัศจรรย์ในประวัติการฝังเข็มท่านได้รอรูปจำลองของคนด้วยท้อง2ตัวและได้แกะสลัก12เส้นเลือดล้มในห่างกายและ354จุดฝังเข็มอยู่รูปจำลองคน2ตัวนี้เพื่อให้คนอื่นทำเฮียนการฝังเข็มนี่แม่นรูปจำลองคนท้องที่ใช้ในการแพทย์ก้อนมูในประเทศจีนและก็แมนการประดิษฐ์สร้างในเวียกงานศึกษาการฝังเข็มของจีนในปัจจุบันการฝังเข็มที่เก่าแก่บ่เพียงแต่ใช้อยู่จีนอย่างกว้างขวางและปิ้งปัวพญาติให้คนเจ็บเท่านั้นและยังได้เผยแพร่โฆษณาไปแห่งต่างๆในทั่วโลกแล้วในเวลาดำเนินการผ่าตัดต้องใช้ยาและแทงเข็มเพื่อให้ทั่วร่างกายหรือภาคส่วนหนึ่งของคนเจ็บบ่มีความรู้สึกผู้ที่ใช้ยาเหมือนผู้ทำมิตรแมนหมอพิเศษขวาถั่วในราชวงศ์ข้านตะเวนออกของจีนตั้งแต่สมัยชุนชิวจ้านก๊กหมอของจีนก็ฮู้และบันทึกยาบางสนิดมีบทบาทให้ไทยคนเหมือนได้ย้อนคนข้อตำราบูฮานย่ำจริงจังนายหมอที่มีชื่อเสียงคือขวาถั่วของราชวงศ์ข้านตะเวนออกในปงแตงยาพื้นเมืองที่ให้ไทยคนเหมือนที่ซื้อบามาเฟยสารมือหนึ่งมีคนได้หามคนที่เจ็บนักขว้าทัวปวดแล้วก็ให้ผู้นี้กินยาเหมือนมาเฟยสารก่อนแล้วพาท้องของเราเพื่อทำความสะอาดใส่ที่เน่าแล้วแล้วสำเร็จการผ่าตัดภายได้สภาพที่คนเจ็บบ่มีความเจ็บปวดการผ่าตัดเถื่อนนี้ก็เป็นการผ่าตัดท้องขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกด้วยตัวหนังสือก้อนมูของจีนก็คือของโลก

ขัวในสถาปัตยกรรมหมู่ฮั่นของจีนขัวเป็นภาคส่วนที่สำคัญเป็นเวลาหลายพันปีมานี้สาวจีนที่ดุมันและสลัดลักแหลมได้สร้างขัวที่สง่าผ่าเผยและสวยงามนับเป็นมืนแหงที่กายอยู่ทั้งผู้ผ่าแม่น้ำที่ได้การสัญจรไปมาสะดวกที่ได้ประเทศสวยงามกลายเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งให้แก่อารยธรรมหมู่ฮั่นของจีนขัวป่าเฉาทีนเมืองซีอันแม่นขัวที่มีเสาหินที่เก่าแก่ที่สุดคือสร้างในราชวงศ์ฮั่นขัวป่าเฉาเยาทั้งหมด386เมตรมีปองผนัก64ปองตั้งแต่สมัยหมู่ฮั่นก็เป็นทางผ่านที่สำคัญที่เสื่อมต่อเขตกวางใหญ่ของภาคตะเวนออกราชสถานีฉางอันแมงขัวหินที่มีหลายปองผนักที่สั่งก่อนหมู่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนในสมัยหมู่ฮั่นสาวฉางอันไปทรงญาติพี่น้องธรรมดาแล้วต้องทรงหอดขัวแห่งนี้และหักงาต้นเลี้ยวเพื่อเป็นของต้อนต้นนั้นมาก็กลายเป็นประเพณีอันหนึ่งปัจจุบันขัวป่าเฉาได้ปรับปรุงใหม่เที่ยวถัดที่อยู่อ้อมข้างก็งามกว่าเก่า

ยัดวัสดุก่อสร้างที่เป็นหินและเฮ็ดให้น้ำหนักขัวเบาลงเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้ปริมาณน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถไหลผ่านอย่างไว้วาการออกแบบที่ปานีตและเทคนิคที่สูงนั้นเฮ็ดให้ขัวเจ้าโจที่เก่าแก่นั้นยังมั่นคงทนทานอยู่จนฮอดปัจจุบันขัวลูเกาหรือขัวมาโคโบโลสั่งอยู่ทั้งแม่น้ำยงติ่งอยู่นอกเมืองปักกิ่งมีประวัติมาได้900กว่าปีแล้วแม่นขัวที่มีชื่อเสียงอยู่จีนและต่างประเทศขัวมาโคโบโลยาวทั้งหมด260กว่าเมตรอยู่ทั้ง260กว่าเสาหินอยู่2เบื้องขัวขวดเป็นรูปสิงห์ที่มีท่าทางต่างกันแม่นเที่ยวทัดที่สวยงามที่สุดในขัวมาโคโบโลนี้เมื่อนักท่องเที่ยวมาฮอดนี่แล้วไผก็มักไปนับว่ามีสิ่งหินเท่าใดโตแท้ขัวที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณของจีนยังมีหลายตัวอย่างคือขัวผิงอานอยู่จินเจียงแขวงฟูเจียนขัวลั่วหยางอยู่เมืองเฉวนโจวขัวเจียวชูอยู่หนองตะเวนตกนครหางโจวขัวเป่าใต้อยู่เมืองซูโจวและขัวยู่ใต้อยู่วังฤดูฮ้อนปักกิ่งเป็นต้น

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสมิงในระยะปีเทียนเปาห้องไต้เฉียนจงเถ่าแล้วและลงลายน้ำมาเฮสีหยางกุ้ยเฟยจนปกครองบ้านเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ถังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดน้อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้ตั้งสิบเมืองซึ่งอันลู่ซานเป็นหัวหน้าของสามเมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของชายแดนภาคเหนือในปี755อันลู่ซานกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าฉือซื่อหมิงก็การกบฏอยู่ฝั่งหยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีฉางอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและฉือซื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงปราบปรามแต่สัมผัสในทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างรุนแรงราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

โคมไฟโคมไฟคนจีนเอิ้นว่าฮวาเติงพอฮอดวันบุญสิริมงคลเซียนบุญกู้จีนเป็นต้นอยู่ตัวเมืองและสนบทของจีนทุกๆครอบครัวก็ต้องห่อยโคมไฟโคมไฟของจีนแม่นเอาไม้ไผ่ไม้เหลือโลหะเฮ็ดเป็นโค้งหางแล้วติเจี้ยเหลือผ้าไม้ใสบางโคมไฟยังแต้มนิทานบุหันและปัจจุบันเหลือติเจี้ยตัดโคมไฟของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือโคมไฟพระราชวังสีแดงที่ห้อยในวันบุญโคมเวียนโคมไฟซับที่เด็กน้อยมักเซนโคมไฟไก่ภูสิงปากคำดอกบัวผักกาดกระต่ายดอกไม้ตามเล่ากันว่าอยู่ฝัวชันของแขวงกวางตงมีโคมไฟมักงาที่อัศจรรย์หูแต้มอยู่ทั้งโคมไฟแม่นใส่มักงาเป็นเม็ดๆติใส่คุณจีนเอิ้นมันว่าโคมไฟกินได้ปัจจุบันพอฮอดวันบุญต่างๆอยู่แห่งต่างๆของจีนยังได้จัดงานโคมไฟขนาดใหญ่สนิทต่างๆในงานโคมไฟนอกจากวางแสดงโคมไฟดั้งเดิมสนิทต่างๆแล้วยังมีโคมไฟที่ผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยนอกนี้อยู่เมืองภาคเหนือเซียนฮาบินในฤดูหนาวทุกปียังต้องจัดงานโคมไฟน้ำก้อนคนทั้งหลายขอดน้ำก้อนเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ซับที่หน้าหักและนางฟ้าในเทพนิยายโดยมีแสงของโคมไฟผู้ขอดน้ำก้อนเหล่านี้คือได้นำพาคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความอัศจรรย์

คงจื้อนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คงจื้อแม่หนึ่งในสิบนักคิดที่ถึงย้อมหับในทั่วโลกแนวคิดของพันมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในประเทศจีนและอาเซียนตะวันออกคงจื้อเกิดในปี551ก่อนค.ศ.เสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.มีชื่อว่าเฉียวยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจงหนีแม่นคนของเจ้ายี่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองชุยฟูแขวงชานตงปัจจุบันของแคว้นหลูแม่นผู้ประดิษฐ์สร้างปัสญะสำนักหรูคงชื่อแม่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ก่อนอื่นเพิ่นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเรินแปลว่าเมตตาปานีคือเฮียห้องให้ผู้ปกครองต้องรู้สภาพของประชาชนทนุถนอมกำลังของประชาชนอย่ากดขี่ขูดหีดประชาชนหลายเกินไปต่อมาเพิ่นมีความเห็นให้ปกครองประชาชนอย่างมีศีลธรรมคัดค้านการปกครองแบบโหดร้ายคงจื้อยังแม่นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นมีแต่ลูกหลานของคุณนางจึงได้รับการศึกษาแต่คงจื้อเสนอแนวคิดที่ว่าการศึกษาบ่จำแนกประเภทคนเพิ่นรับเอานักเรียนบ่ว่าเขาเจ้ามีฐานะแนวใดล้วนแต่ให้การศึกษาอย่างเสมอภาพคงจื้อสั่งตั้งโรงเรียนเอกชนอันได้ทำลายการผูกขาดของเจ้าหน้าที่ทางการที่มีต่อการศึกษาตามเล่าลือกันว่าคงจื้อเคยสอนนักเรียน 3,000 กว่าคนในนั้นผู้ที่มีชื่อเสียงมี72คนคงจื้อมีความเห็นทีสอนนักเรียนตามสภาพตัวจริงของแต่ละคนต่อนักเรียนที่ต่างกันก็ให้การศึกษาที่ต่างกันเพิ่นสอนนักเรียนว่าเรียนความรู้ต้องทบทวนคืนเรื่อยๆรู้ก็บอกว่ารู้บ่รู้ก็บอกว่าบ่รู้ยังเฮียห้องให้เอาการทําเรียนประสานกับการค้นคิดภายหลังมานักเรียนของคงจื้อบันทึกเอาแนวคิดและกิริยาวาจาของพันแล้วเฮียมเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่ซื้อว่าล้วนหยุยซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปื้มอมตะในด้านปัสญะสำนักหรูทฤษฎีของคงจื้อได้กลายเป็นระบบใจกลางของวัฒนธรรมสดีนาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีของจีน

เครื่องปั้นดินเผาสามสีราชวงศ์ถังเครื่องปั้นดินเผาสามสีแม่นซื้อรวมของเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลายสีที่นิยมกันอยู่ในราชวงศ์ถังซึ่งมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีน้ำตาลและสีมักกะเบาเป็นต้นแต่ส่วนหลายใช้สามสีคือสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำตาลฉะนั้นจึงเอิ้นว่าเครื่องปั้นดินเผาสามสีเครื่องปั้นดินเผาสามสีของราชวงศ์ถังมีหลายประเภทต้นต่อแบ่งเป็นสามชนิดคือคนสัตว์และเครื่องของหู้ปั้นคนมีเสนาอามาตย์นายทหารแม่ยิ่งสูงสักผู้ชายบริการผู้หญิงบริการนักศิลปินคนเผาหูเป็นต้นสัตว์มีม้าอูฐงัวแกะสิงและเสือเป็นต้นเครื่องของมีภาชนะเครื่องใช้ในการขีดเขียนและเครื่องใช้ในห้องเป็นต้นในสมัยบุหันเครื่องปั้นดินเผาสามสีของราชวงศ์ถังเป็นหน่อยที่สุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับแอ่ย่องส่วนหลายใช้เป็นเครื่องที่ฝังห่วมกับคนเสียชีวิตต้นต่อแม้พวกขุนนางน้อยใหญ่ต่างๆในภาคกลางของจีนพันฝีมือที่บานีดเครื่องปั้นดินเผาสามสีของราชวงศ์ถังปรากฏมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเข้มและอ่อนต่างกันสวยงามที่สุดย้อนว่าในเวลาเหตุสีเคลือบจะไหลลงมายังอัตโนมัติฉะนั้นเครื่องปั้นดินเผาสามสีที่เผาสำเร็จแล้วมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและอัศจรรย์หลายฉะนั้นจะบ่มีอันใดที่คือกันรูปของเครื่องปั้นดินเผาสามสีราชวงศ์ถังส่องแสงสะท้อนให้เห็นโสมหน้าและจุดพิเศษของสังคมสมัยนั้นตัวอย่างคือรูปทหารและรูปเทพที่แข็งแกร่งมีกำลังม้าและอูฐที่อ้วนพีและอื่นๆแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งของราชวงศ์ถังจากรูปผู้หญิงที่หนาตุ้ยหน่อยนึงและหุ่นงามตุ้ยนั้นก็สามารถเห็นได้ว่าสาวราชวงศ์ถังแม้นถือความอ้วนเป็นความสวยงามเครื่องปั้นดินเผาสามสีราชวงศ์ถังที่มีหลายรูปหลายแบบและมีสีสันสวยงามนั้นแม้นสิ่งล้ำค่าด้านศิลปะเฉพาะของจีน

ัพยากรสัตว์จีนมีทรัพยากรสัตว์อุดมสมบูรณ์ที่สุดหลายประเภทที่สุดซึ่งกวมประมาณ10ส่วนห้อยของประเภทสัตว์ทั้งหมดในโลกในนั้นนกมี 1,175 ชนิดสัตว์บกมี414ชนิดสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกมี196ชนิดสัตว์เลื้อยคลานมี315ชนิดป่ามี 2,000 กว่าชนิดมีสัตว์หลายชนิดที่มีได้อยู่จีนเท่านั้นหรือส่วนหลายมีอยู่จีนตัวอย่างคือลิงค์คัมมังและองค์นกเขียนหัวแดงมีแพนด้าแค่อย่างสีเกียงแลนและอูดเป็นต้นสัตว์เหล่านี้ทั้งแมนทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าทั้งแมนแรงท่องเที่ยวที่มีค่าควรสมหลายจีนสุดทีทนุถนอมสัตว์ป่าที่ล้ำค่าเหล่านี้เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมดำรงชีวิตของพวกมันได้สร้างเขตสงวนอย่างหลวงหลายตัวอย่างคือเขตสงวนธรรมชาติหัวหลงของแขวงเสฉวนเขตสงวนธรรมชาติ12พันนาแขวงยูนนานเขตสงวนธรรมชาติเฉินหนงจ่าของแขวงฮูเป่ยและอื่นๆและได้สั่งตั้งองค์การปกป้องสัตว์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางเวทีโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดารวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังในหนัวโลกนี้มีสิ่งที่มีชีวิตต่างๆนะนะนอกจากมนุษย์เฮาแล้วยังมีสัตว์และพืชประเภทต่างๆพวกเขาได้ใส่ชีวิตอยู่บริเวณของภายของเราและอยู่ร่วมกันอย่างบองดองในรายการมื้อนี้ดารวันยาจะแนะนำฮุบเงาเลื่อนหนึ่งคือตัวหมีทีสวาพาดิงดันมีเรื่องราวเกี่ยวกับหมีตัวนี้ไม่อยากมาอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์อยู่เขตป่าฝนแห่งหนึ่งของประเทศเปรูมีครอบครัวหมีได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในนั่นมีหมีน้อยในครอบครัวนี้ทั้งหนาหักทั้งใจดีมันได้ออกเดินทางไกลไปถึงนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยได้ผจญภัยและมีประสบการณ์ต่างๆในนครที่แปลกใหม่ทั้งได้น้ำเอาความอบอุ่นใจให้แก่คนอ้อมข้างด้วยความจริงใจเงื่อนในรายละเอียดคือแนวใดจักหน่อยดารวันจะรอสุฟังวันนี้พวกเขามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ